0: ngài khôn nè, mà nó sẽ thì mà bị để hai đồ bộ cây cây bộ hai là kì,
1: cây bộ hai là cái nè,
0: năng nè đi cây hai hàng đôi nọ, xin xin hai đồ khôn đó nè, nhưng xí bây giờ sắc lon xí đi nè, mà mai này lon bận nè, anh hai đi xe, ba tàu co,
1: nè, mà này bộ chừng nào bấm số lấy bấm mà lấy,
0: cái xin này đi bà,
1: ai cái khăng nào bấm mi cái này là đi, mà là thuốc cho hộ cái,
0: ê,
1: nhưng xí bây giờ mà bộ bàn khờ bấm mi cái mà phẩm đây đi. Ayah pahai pasai, paham di sini dana. Mangonda, kan anak kiri hajar lebih no, eh kang de.
0: Eh, aduh awal orang di, ayah nak sendok pigi.
1: Aduh, kiri hajar tu bano eh kang de. Ma gay gay ingat benda di, tak dikene. Ayah di, kongkong si ge jam nalari kerat tam laga, pih sadu na, imu monung puja bami sakne. Aduh kau mahak deh, impan gini mayon dapok pa, ina kerak kun ba, imu ngamagi, matan dapok pa macanu pane. Aduh kisah matak da, amu si doktor.
0: As, nung si badane, ina kerak kun ba, natraga aina aduni, adani hebe walai tese, thamu ye seng ba mari dunia thamna doise, natese kana de, magi hanna basi tidu di ira ban natro.
1: Ira ne,
0: angyeng ne,
1: eluk tuluk kige.
0: Cik ni, tamoi nunggi wahai keradang adonggi mapam da tamzaki bani. Adom na nungsi tak birak pasi, hanya ngai leiten na tamoi nung tadi apen bapoi. Aina adom pun nungsi basu pun siki woi nak kalaga, tamoi laka nung da cik na pun dona tamzaki ko. Kari kumpa nungsi bagi pantung yahan bida na lama kang da hundi hundok birang ganu. Ningongi mapok di adonggi napamda katokto na dong katagi lepza rabani nusibiba na hagnatana ay nasu kanagong mamatan ningongi tamzatri na haki gita.
1: Yari ni si dia.
0: Yari bro. Yama
1: zari po.
0: Si mga ay dana. Ado si siya. Nanggi nakutmak na Dr. Dapira di kaya maraw ni kang bramana. Ay di kanba masulaye.
1: Kari kari ba?
0: Nang na doktor bunung si badagi, doktor na nang bunung si bani hele hebe siya. Naan chingju bora zami na bada ay kangrawan.
1: Ini kasi ay ngunda ikay ba lang na bapiwa ka din na tepo.
0: Nang ngunda budi ay nakadaway lang na doy no. Ay ma, kita, tonggalom da sangga isi, kanakanano yang uni.
1: Tamora naga, makoy doktor ka matanda.
0: Kariba, kariba na huziki wahidu, ayaw reko. Ini kata kerdi, mung bandungga orang boleh ningjani.
1: Ini nangce, wah mati ye suhi kibay apa nanti?
0: Koi bi ma kange kange, misang lagi se kari lerge hai dona pidata na betawo.
2: Manung matam di sadre, ekoi koi thok cera iye.
0: Kaisukai dia dah, lingsin biru o, kita pidani deng deng thok cione.
1: Koi ni, cida pamse.
2: Iya re.
1: Hujuk bu, kadom deh ling biru bano.
2: Nak kau ya orang tang bagi yum si, asyik dah na apa muka yang urban. Kacau tu dapat tahu lah, ikhoi nasu hidup lang tak piram lah bani. Aduh, masih na wari woi kere.
3: Hema, ikhoi ni si sum pemjen dana sum lera di mabah ni kiri wari si yara loh.
0: Woi, iya iya, sum dah terus.
3: Wari, lau lau.
1: Si, nang nak lakti hai basi tido, ngasih halisin. Masih dah, ayi kita mui kita siang ba, wapam pun nama, mayak siang nana pam dah, iki kerba ni.
2: Kita, ngasih gino misi, pun sigi woi nanti kau lor. Aduh ka, thaban nang ayi kita wuyeng laga, momon ini matau kum, amung maman, amung anan tau risi, nang kangi ku. Misi mirau kon tanah raktaba, nampi tanggi mata masih dah. Aina, mampam sih dah laka ni si nang thasa pengambra.
1: Aiy, kan suka lu deh. Thasa bagi wang mata layba ibu, nang nang asih kengho dana. Inak terlep daraga, waris thasa bapang libasya. Aiy, kaya hampir langgani.
2: Nungsi bapak ubah sih na, aiy thawai haksang sih. Nana hak terdalam iba pam bagi langning bapohle. Naha ke ning tiada bapai thong,
0: ปีนั้นยังเจอกันนุ่งไอ้แบบพ่อมาสิบัวเสียงบนหนุ่มสิบะเมื่อกี้มาพมดาทำบะปุ่นชีมีโนละไอ้ขังที่ไอ้ดูดีนั่งขัดตันนัดเดนุ่มปีจ้าโอ้ยดูบีไอ้กี้มาปกชิชูขังลูบะนุ่มสิบะมาตะกี้ปุ่นน้ำมักเงาเครไอ้กี้ปุ่นสิดะน่าหางนัดตันนัดดีไอ้ยุ่มป่าเลยก็มาดูยองน่ะไอ้กี้ดำมักลีปีระกันดี
2: ไอ้กี่ที่เคยชวนนัดเดอะดูเด้อไอ้เจ้าหรอปะไฮโอไฮโอเนี่ยนั่งน่ะไฮนิ่งกี่ตัวไฮโอปะสิอะไรมันน่ะไฮนั่งชิงนัดดูนะอินพังกี่มาสักมาตัวพัจจีมาเล่าดูนะลูกหงดูนะเลยครับดีปุ่นน่ะมาไอ้นั่นขั้นลุ่ยปะสิอะไรมันนี่ดูนะ
3: มาดูมาดีไว้ทัวร์ไอ้เหี้ยนิ่งบ้าปั้มบ้ามากินมาคาปอนะไอ้ยุ่มปานกันตัวริบันกีตานั่งท่าจ้ะ
2: ไอ้เสียลำมันหายไปแต่อีหลักสูยุ่มปานบางีว่าพมลักไปแต่ดีไอ้เหี้ยนิ่งบ่อป้ามาทำบังงบางีหักเจ้าหน้าเลยกิตา
3: เลยบอกให้บ้าเสียนั่งไอ้กี่ของพังกีมาขยำหน้าปนบันเนี่ยนะ
2: มาดูไอ้สับสานักขังไงวารีลอยดีบ่สั่นนับตัวรึสิมาทำเสียมเที่ยงเดือนละมันนี่ไอ้เหี้ยเรต้าด่ะ
0: ถ้าวันพ่อไม่ใช่ได้ดีเที่ยงเลยบุคลุตรเลยเที่ยงอะไรเที่ยงอะไรดูกีตาไอ้คุยมุกยกเส้นขึ้นเกะดูฮันดักกี้บารุนีนุมิตาดีไอ้คุยสิงการุสิกว่าใหญ่ไอ้คุยเนี่ยนายาระบดีเขาระกะลังมินระดองนี่การุสิใหญ่เนี่ยไอ้เนี่ยพันนับสิลเกะอ่าดูดีไอ้คุยมุกเฉยๆเกะยกเส้นบีโร่งั้นสิ่งนึงที่เรียกว่าทวารสิดีไอ้คุยมารีกีดมักตาดี
3: Tawoy na tolak patara ba ni? Masi madikaw bigan ako.
0: Kaoro, kaoro.

0: ถาวรมตาบีริบสิงโบคงกันกิถาวรมนาอาหารบะมักตะดาตารามนกเจรีคุรุมเจรีอิเจเบมัสุยอกวีรักเล
1: หอยยกเจรีนาว
0: นานาวพิดาทาเจรีเจเบมาพิดาสมดาเล็งสินบิว
1: ฟันนี่ฟันนี่นาว
0: อิเจเบมังาซีเอสีทางเจนิมิตนี
1: ้
0: งาซีกิถาวรมกิอาหูบะซีดีทงกรัมสนาตุนบีติบินาสักปะคงจอมปรบกิตังกักอมะคักตามินาซีเจเบมา
1: ฟันนี่ฟันนี่นาว
0: มาตังนามวยรังกังไรรอลดาคัมนูนาสิงเจนบกิมาตังนี่เจเบมา
1: หอย
0: อะดุดีไฮริบะคงจอมปรบกิตังกักอซีงาซีกิถาวรมกิอาหารบอยนาอิเจเลนาวตามินาซ
1: ีหอยตามินาซีนาว

ังอีลาจันอีราชินทรักปะดาพี่จีพี่น้าพ่อวสิวดเป็นมาเคยตุ้มินะตุ้มินะกับปะชุ่มมาชุ่มนวลทักีบดูนะสักซาบก้าวข้างกันเลยอาคูทุยบีมานะกะรีไฮเรย์ตายเบี้ยมากะรีกิดมักตะซาดรีบจักซาให้เด็กกะรีเอาเด็กกีมาดูนะยาดรักชุ่มเด็กปีบีรักโอ้โอ้ชุ่มเด็กสาวลูกสีปีเจรักีเดูมารูปลอยตายเบี้ยมาชีวันจิงจินเจรักีอดุลกจิงทุกเจรักีไฮตาซาให้เด็กกะรีช่วยเอาเรื่องบันทึกตาจากเสียไอเนี่ยยุ่มๆด้วยนะปูรกะจ้าเจรุระกีตาไอ้กินไอ้ป้าบิขกมาเลยเฮ้ยหายดูกตบยาลกตัดนะหายดูเรียกคำนู้ดูมาดิตราลามะมักนียุ่มๆจามินารุเกะหายเจ็บบันิตาอิตาเฮียตาอะดูกี่เวรีก็อิตาหักอุปาดสูไอ้กินไอ้ชุ่มๆเชื่อมเกิดนะพัจจาระบะสาวระบะลูบากะมาปุถุเรมาดูได้ดูตาจังวิลาลาตอนอับปากปะอันนี้ถ้าเรากะจากตัวกิจกิจนำนันมาเที่ยวคุยมายามพัฒนาเสียมาบกันดาขันุตระจากซารีจากตัวเอไฮบันสมเตียนชินเจริกิจัลลัมได้ยิ่งมาทำดูได้ตาไอ้กิจเจริญเสียหงทุกเจริกิฮานักิดดมักเชจเจกิเสียงอีบุงอีปานหูเรียนเนี่ยเจริญดมุกียงกันไอ้งวนดมุกียงกันไอ้มาตายไปมาอะไรกิดมักตัดดิกเกอริกิวาบีริไอ้นั่นช่วยดันอะไรเจกิเจกีตากีอีปาโตไอ้กิชูอีปานหายดินะทินดุกเจริกิโลหายดินะชุมักทินตัวรักปัชนา

ยายอ่างนะก็ได้แต่หนูเสียนะท่านนั้นไม่บ้าตารามาเทลูกก็อามัดสุธีบุพังเดียนะทุ่มอุปตนะเลยรีบวยนิ่งสาวอุปอ่างบ้าดงอุปปกเลยจริบวยปังนิ่งเดนิ่งเรามาว่าขันสิตามันนักกุบนัดทีรูดเรศักเลยเตรียตะเลยเตรียตะขันดนะดมเลยเร่ซาลกี้ฮาวทุ่มไม่ยอมเลยรังวันนี้จารังวันนี้นิ่งทวีมาจ้าสนาอีเบมก็ไอ้สุสาบยาวรุ่งขันดนังอ่างมาเสียนเลยรักบ้าพริตพัจจครับบ้าพยอมพัจจครับบ้าต่อพยอมเสสลิปริลิสิลิจ้าวครับบ้างบงมรักมาปนไปไปตุกอยัดท้อเสสลิกอยังยังบิดาพัมทักชะกายดาให้บ้านเอาไข่พะบ้าให้บงเอาตั้มพะบ้านอเรียลมาเลยรำเมมาดูท้อลูกเธอเรื่องมานับพิมลลำไปรักกิริกิอ่างถวยรักมาเรียงเรื่องท้อทางกันเรื่องนงยังอ่างเสชุมชุมกุมเธอรักปน้า

0: ก็จะพัฒนาฮับบี้แล้วก็ปีไงจิตให้เขาไปจิตนับปีเขาจึงไงจิตอะ
1: อืม
0: ฮับบี้กับหนุ่มเลี้ยจิตนะฮะเนี่ยสกอตเทนกี่แบบว่าก็ดี
1: อืม
0: ให้ดีนับปีดูนะก่อนนะเขาพอมาทำตอนนับปีดูที่สกอตเป็นกันมารวยแบบ
1: อืมอืม
0: หนุ่มเลี้ยดูนะรวยในสุขระกันนี่บอกก่อน
1: ไป
0: หนุ่มเลี้ยดูนะวางไปแห่งระกันดีอาทิตย์ที่นับปีจุลิขลารวยดูกะมารักแต่ดุมนับปีดูจิตดุมขาดดุมสาวงามแต่ปีมากี้มาทำได้ยอร์ก็ดุมมุลก็ดุมชีจักรนี่แบบ
1: อืม
0: มาให้มาทำรวยจักรนี่แบบ
1: ยังน้อยเจ้าดูกะเขาจะนับปีดาคาไปมองดูกะฟอร์ติไลเซอร์ฮับกี่มองดูกะรสายนี้ฮาร์ตองันตองันบ้าคุยกี่ฮาร์มาคัลสิงฮับไปมองกันสุดทักพี่กี้ดูฮาร์ซีเลวชังกันมาดากรัมกรัมบ้ามาคัลกี่ฮาร์สิงตั้งก็แก่รักทุกนะฮับก็ได้กี่ไฮเวนสิงบ้ากี่มาตั้งที่ตั้งทำบี
0: อาบดาฮาร์จีคุยกี่ซูเปอร์เจ้าหน้าคุยไปจีได้ฮอร์ก็ต้องฮับไปอะไรคุยไปจีได้ซูเปอร์เจ้าจะฉันบีละก็คุยกี่สังกันมาดาเบียกตั้งขยันมุกเกจิคุณมาหมุกเจ้าพัจนาใส่ทุกปีละก็ได้กี่ต้องเสียมันนี่ดูมาตั้งดายูเรียจีน่าคุยกี่ฮักก็ลักปะแต่ตั้งครูมุกวางขลักไปกี่ฟิตอะมันวางไปกี่สังเจอาชีพเด็ดอยู่ราจะแฮปปี้เลยนี่อะดูกะเฮกฮับอยู่ราจะเฮกใจเบอร์คุณตัวอิสิงใจเดียดเดอิสิงใจเด็กก็ดีอยู่ราดันไม่รังทุกันแต่มันน่าจะปักเข้าไปด้วยมุกชิดระเข้าตัวนี้แบบมันน่ากังฉลักตัวนี้แบบเฮกใจบีบก็อิสิงเจให้ดีนมเด็กปลุกใจทุบเดียดอยู่ราเจให้ดีสปิงเกอร์กับตัวรีบว่าจะก้าดูอิสิงไอ้นั่งงามก็ต้องว่าจะก้าเจเชฟบอกด่าเย่งก็เฮกใจบก็มุกอิสิงตัดลูกใจแบบจะมาให้ตัวดำนี
1: ่
0: ควายเบสที่มาดีตันเด็กก็ดีควายยีอาชีวัยแล้วก็ดีน้องใจจูริงก็ได้อยู่ดีอาจจะพัฒนาชันวิบะอาดูวัยดีเช่นกี้ใจไปกี้เท้าเลยไปอินจินกี้กากีเลเบอร์กากีให้ดีกันแล้วนี่ดูนะเช่นดูนะน้องดูนะน้องจังทุกจักรนี่มาขาดจะจังจักรนี่หาดูจะมาสมดุอาดูนะได้เลยอาดีมากี้ล้มได้กี้แต่ตั้งใครจะจะไปเชสเตสเซ่ใช่จะคุยกี้ดีเอพีเจดีเอพีเจทิลก้าเกจีคุยกี้เช่นลิตาตราดดีเอพีเกจีอันนี้มุกทิลก้าอาดีคุยกี้ปั๊มเช่นลิตาตราวัวดะแต่ตั้งคุยกี้เอ็มเอลเจคุยลิตรลิตรมุกชมหายใจแล้วก็ชมอิสิงกับตระกูลมิกซ์ตระกูลมุกกาปีบะอาดีมาทำมาตั้งกี่พิตามินกาปีบะมากี่อาดีตินตักตันบะอาดีคอฟายชูจัดตักตันบะฮานักทุกปีบะอาชินาดมยานี
1: ่อาดูก็ฮาวซิกทาริบะนุ่มิเล่มาคัลซีการมาคัลกินนุ่มิเล่โนไอคุยเนื้อจับมาทำดาตัวปะมาพมสิงกับคาร์วังบะนุ่มิเล่มาคัลมาคาร์เนียมบะมาเมียอวยบะมาอาดูก็นุ่มิเล่สิกีชานาฮาวซิกทาริบะนุ่มิเล่สิกีมาคัลนัตระกูลมามิงกุมบะเล
0: ไม่แม้กี่เบรไอตีมานะแต่เป็นมาตุ้งอินาวางบะเสาบนเนียมบะไอที่ปากปะปิกปะดูจุลอยเลยกว่าไอที่เขากี่เชบาตัวไปมาตุ้งดูจุขระอินเลยครับเด็กคนน่ะอิสิงใจดูมาทำจิตได้พัฒนาใจบีเรก็ดีมาปั้มบีตัวสาวหล่อก็ดีมาปั้มบีมาคุกเชสาวก็ดีเลยสาวด้วยเนี่ยบะมาปั้มบีพี่ก็ดีมักจูเลยจิปิกตัวเนี่ยบะอันนั้นอิสิงใจบะไอที่ฮาร์ชิดาเขากี่ไอเนี่ยถ้าจะรีบจีนักนามดารีคัมพานีกินเนี่ยบะมาเมงดูที่เก่าเลยมันมีนัมเบอร์ดูมากี F1 ไฮบริดตี้โอ้ยเดนี่ไฮบริดกังกูโอ้ยเดนี
1: ่ก็ท้าวจิกทาริบันนุ่มิเลสิงสิกีโอ้ยนะให้เจ้าบัตรอิสาบังนำมาสิฮาวคิบะสหิสิงเดสวดุมักทาบีบันนี่นะท้าวจิกทาริบันนุ่มิเลสิงสินะมากีมาปาลลักปะดูกมากีสัตว์ป่าหัวรักปะเสะมาสิรีท้าครับว่ามาตุ้งนุ่มิดแค่นี้เลยระคันเดสัตว์ป่าหัวรักกันด้วยนะ
0: สัตว์ป่าหัวปะเจสิบดีไอ้นะเฮกไฮบริดดิ้งอันตรายไฮบริดไอ้กิเชบะดูอิสิงเจว่าเลวระกันดีไอ้ดิมากีอิสิงจันดูบะไอ้ดิอิสิงใจดูมาทำจิตอิสิงปีหัวระกันดีอิสิงเจอิสิงดีขระดุมสังเงมาเจอาบัดท้าบจิตได้หัวรักอิสิงเจปะจันจังเงแล้วอยู่แบบนี้นะให้ดีเชิงใจดูก็ได้ยากเดียบอ่ะแต่เชิงใจพัฒนาคนเนี่ยมากี่มาชิ้นจากเชื่อกับพัฒนาพีพีพัฒนาดีขึ้นตั้งเงินนะดมให้แบบที่ถ้าอันนี้ใช้หอบพัฒนาดีดมสมปานทุกข์ก็หอบอันนี้มาเจแต่ที่ดมชาร์ปจีสมมาปานบุตรก็ดีสมดมีตรองวะสมัยมตุงเดิมก็ชามาเจชาทุกข์ก็หอบอันนี้แบบตับตับนะเลยน่าจะ
1: ฮุจิกทาริบันนุ่มิเลสิกีมากีไลฟ์สปันให้จะบอกเลยมากีมาปุ่นซีซีแกมช่างมาสินุ่มิแกนี่เดอะมาปุ่งฟ้าบันนุ่มิเลยมาขลุ่ยด้วยเนาะ
0: แท็กทาร์ปติกีมาเจฮอร์ปติกีปาร์กดีเซมปติกีมาสังเจท่าอุ้มกันนุ่มิดคุณงาสมัยต่อไปเอ๋บกปาริเจเดี๋ยวคนนั้นเชื่อปะตุกตั้งอิชิงตัวพัฒนามารังไก่เนี่ยพิฮบุเอ๋กดีท่าอุ้มกับมาใครพาดึงเดี๋ยวท่าอุ้มจังก์ไปช่วยจิตได้ชมอปอมปอมบาฮอร์อันนี้บะท่าอันนี้มาใครจังไปชมอปอมชักกะละกะชมชมชักกะละกะชมชักโคลกตัวนี้มาเจอะดูกันเลยเจ้าซาชาละกะดูมาปั้มพิชชมวังคลักนี้บะตับตับนะอะดูละอปอมเจวังคลักกะคนนั้นท่าอุ้มท่าอุ้มมาใครชาร์ปเจปุ๊บละฟุลชักกะละนี้มาเจอะดูกมารีมุกจังปุ๊บจิตลุกไปอาดุเนียบะชักการะบะมาตุ้งดะ
1: ไอ้คนนึงขังเจนิงบุษีปัมบีเอี่ยมบะคนพงมักตะบุธารักสุวัตโตปะปัมบีสิงธารักสุเลยน่าติลน่าสิดีดุกิมติกลงมีสิงสินิตตตนะตุมักเทงเนยดุอิสฮากีโอยนันดีนวิลัยสีถาบะมาตัมดะกรัมกรัมบะเลยน่ามาคัลสิงเทงนบีบะเลยดุกะมาตัวกรัมนะเลยน่าสิงสีงักทัวอีไฮเบนสิงบุตรสุคิดังทำบิว
0: มากีนุมิเลกีเลยน่าเจคอยอ้ามบะดะคอยน่ากันตบดิเจเฮกทาบก็ฮอร์ปก็มากี่ดีก็ไปสุดใจฮันน่าลากันนี่บก็อ
1: า
0: จจะก็ไปสุดใจลากันนี่มานาเจหังกับปั้นจังเจลากันนี่อาจจะดีมาระนู้บทุกตบะ